0: และมีนักนูอายินบากุนุมมังเซวาซามลูเรกุนุปซิงปงมาเมสุกเตนคากันกิริกิอัลลูกราอาคิปซุมลาอาบเชนุสิจานยักทุงทิมบีจูเรอิงเซบุงบามุคลับอิซียุนชิกบางาซิมุกเตอังซุมบงเปมุกเปกมาอีเตอัลลูอานิเกอังตันดิคราคเลลากิสมุอีนักติเกโรอัลลูกันยักทุงทิมบีเรกุเอกังมุเดนทิมบีฮิกซิงเกโรเคมลาบาเคมลามหาเรลากิยันทักบากันกิบานิวะเกอุงบายักทุงทิมบีฮัตตุนตุมซิมเบโรเกริกิยักทงสว่างซาเรยักทงทิมบีอินเกแคปซุมบังก็ยูนุนิงสังจูกิเกระก่อนการต่ออิงเซบุงหิมลูอายันไปอิงโตมาอังกาอุติหังมายักทงลำเซมุยนาการะเซมุยอาเซวารุ
1: คุณซูซังบอดีลุงเชกังกาโตอินฟิจัมกิชุดเซงาตุงดีการมาซุมจูเล็บจ้าทาริงซาพูปอนำลอมีฟอตาลอยดาวังอาเปชีจีชิลิงโมนี่ต้องเข้าจิตุลอยดาวาทุกเปชีจอบเกย์อินแลริมดิมิดิอมเวฟกิมิเตอร์นี่แกจุกซุมชูเซอร์เข้าซุมดีกิโลฮัตจิกต้องจุบแกจีเอฟเอ็มข้าเชนเจงาเมกะฮัตแกดัสซุมดีเลยนิวส์ออนแอร์แอปเลยปังยินมินโตเดนจงกิเลริมขับดาเซมบอนาโดอินทาริงกิเลริมก็จุกเชนเมนลำอมตาเร่